0: พร้อมสยะใครไผจะมันคือ
1: มันครับไผดิครับไผดิ
0: เฮ็ดขับลาซานี่สาเปสมาบ่น้องนักอุปสรีน้อ
1: เออนามังลาบูตามนางดับสราน
0: างมาใครตัวกวางมันนางกูยัดไทยนานกิชาบูดิสิมาสารกรานัย
1: ตามบอมติชาน
0: านกิชาที่นี่บากิสิมาสารกรานัย
1: บากิ
0: ดักไอวิชยาไม่รู้มาเจอเฮ้ยปะโยพัสกิจิรฮอดีอาจจะบุรุษตรงนั้นนี่เหงาใครดูมาดูสกรามตายเหงาใครซ้อมใครเสียสารฮอดีเหงาใครได้บ่อาจจะสุดฮอดี